0: ที่คุยกับข้อไหนข้อไหน
1: 225 or 23. Do I need to continue on down there, or are y'all fixing the transport?